กำคับบนนี้จัดออกจือมีเสียงเดะเดะปิ้นกำคับหอเดเปเดปิ้นกำคับไต้คับออกมาตัวมานี่เฮาจุกันมาฟังกำคับบนนี้บังฮาถากว้าง

0: ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงมิว
1: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงมิว
2: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้ามาพอกไรเขาตีต้านใครทั้งหลายนั้นที่ดักปีซีจินพินกาถึงปีสุดไขเคกาชันจะสังโฆฟงหุยเมื่อสวยไปเช่าหกปีเอกาถึงจีเอจีสุทันดีถามกันมูเลตึงเซินเว่ยเซินเจินฟูจีเหลี่ยขับอันฝ่ายการหิมจิ่วน้ำหลงซุยขู่และบุคันเซินปูเป็นพีไรถึงส่งโก้ถึงเบิ้งมันผมกันลูกเด้ออ่องตือลำฟ้าเตียนหนำคักเดิงและชี้ลำไถพินจังฟ้าออกแทเตียนเก่งสมาไรในรองดีว่องการผ่านสร้างจากงบักเจนโกหรือจนครั้งเจนโกหลังโจจะป้องกันอามาขามที่ได้สมัครไรล้าไห้และลู่ชนปกซ่อมเข้าดีตอนไหนที่ได้ส

0: มาเขาจีลงและสีจางโบเป็นเพลอยกันลินถูลำดับลำร้องในโบเฮเดอร์คนไต่กาสิบโกฮาไลกาห้าปากสิบโกฝ่ายตั้งจงโกเตอร์ตั้งที่โบเออก็โบเป็นเพลอยกันลินถูลำดับลำร้องในกาคำจอยเหอย้ำได้จับถ่อมเขาฉลังบ่เจอในอยู่ขี่งามทีท่านเบอร์เลนเปียเต้สามสิบวันกลางวันชูชีเหลือตึงกาเฮาซีจินพินซีเหลียงเมนกาถึงพีสไคเคจอมหลังจงทงถึงจีเออจีสื่อฐานจ้าผาโลฟูพิทับกาชันจาสังไห้โฮโจจูซื่อฟงหุยเมื่อสวยไปเช้าหกปีเอกาถึงจีเออจีสื่อฐานตีถามกันบุเลตึงย้ำซีจินพินดังบีหลังหมันพงหลี่เยียนกาถึงปางเหลียงเมนพีสไคเคมาหลาสือโกจีจีชังนันจ้าผาโลฟูจงทงดังบีหลังหมันเอาเจอฮับต้อนใช่ชี่ว่างอีเจอไรพร้อมกันสี่เหลียงเบนกาถึงเมื่อเลินเปียดได้สะเปียดวันกลางวันโตถึงสองก้าวันกลางเหลือเฉียนเบิ้งหน้าเต๋อสิบสองปานะเจ้าตกฝนตงเหตุเอิ้มโบฮันเจินโบเป็นเพชรน้ำหลบน้ำหลวงน้ำหลวงเยี่ยนทางซุยขู่เหลือม่านโบลงโบเป็นอาจวงน้ำดบปนเตียนฝ่ายม้าดันโบเป็นเพียหาว่างดินจีโจกับเสบโบฮันชี้เดปองกันเอกเฮดอกลองขับอ่านฝ่ายกันม้าหลายปอกเซินไว้ฝูซูจีเซินจางว่างยี่โปกาถึงอ่องจี้หลีวางการที่ฟังเพลิ่มดับลำดวงเพียงขับเหลือเซินในกลุ่มปองจี้หลีฝ่ายกันหิมจิ๋วเซินไว้ฝูซูจีคนมินสือไว้ซูจีเลี้ยวห้องเจียนกาชันจะลองจี้หลีขับอันในอยู่ดีอ่องการก็จะฟังปั่นยินจี้กวนยี่ปู่ช่วยดีปู่เจอไรจี้หลีไรเหลือเซินเขาขันผายจุลม่าแหงป้องกันหิมจิ๋วเฮออาเมียเจออึ่งตีฮบเพนันหันภายไปกะว่องตีปัตติเดชะทันเอกโฮมย้ำปองการเจ็ดจิ้มว่องตีตีจางปวดเป็นพิงไงขบานว่องตีไปเพเจอไรย้ำจังไรฝ่ายการหิมเจียวกูเปิงเด็กกะปองกันไว้เสือเฉียนเบิ้งหน้าหรือเตอร์คงเจ้าชี้ลำตายินเจียงไหนผ่ากะป้าจันออกถึงข่าหยาเจ้าเป็นชี้ลำถ่ายพินเจียงแต่เมืองมันใดอยู่ตีร้องห้องโศโฮมการตีสร้างเชียนตังอีไตอีดูเต้าโถไรว่างการผ่านสร้างจงโก้ต่าทางจี้ท่อนยิ้วเฉียนกงซือเตี๋ยล้างป้องกันเตี๋ยสร้างว่องตื้อลำฟ้าเตียนทำคักเติงเนื้อชี้ลำถ่ายพินจังเนื้อเมืองมันใดลูกเบอร์สวยเองไปสิบปีเหตุดีเตี๋ยตือตัวถึงเบอร์สวยเองไปสักหกปีเดินจีถังเดินว่องฟ้าเตียนใดตั้งหลงฟ้าออกท่าเตียนมาปากสามสิบก๊กเตี๋ยห้าเองเข้าปากบนตู่ตั้งหลงเตื้ออึ่งตีป้าโบเนื้อเมืองมันจ้อยเถียมเตียนบนเธอเปียดคุกเตี๋ยตู่หืมจิบเซาก้าขันมันอีกเอาธาตุเตียนเก่งเสือไรส่งปันถึงเนื้อเติงเอาหมาเบอร์สวยเองไปสักหกปีวันทั้งจิตเดินตาทางจี้ท่อนถึงตีอ้องเข้าถึงออกถึงเนื้อเมืองหน้าตีเตอร์ของในกับเตียนเข้าถึงหมาสามกุ๊กตีเข้าเองไปปักบนตู่น้ำสีปีกายโฮมย้ำเนื้อที่ปักไปเสาเข้าไปจิตหาตั้งน้ำเข้าถึงหมาไรอยู่เลยอ้องเข้าถึงออกถึงตีเสียนเมืองหน้าเตอร์ของเจ้าไรเป็นโจลำพัดสามย้ำจังไรมากเอาเจ้าเจียนโก้เนื้อจนข้างเสียนได้วิ่งดิ่นช้างตั้งกัง43หมุนโบไหลตีได้สมัครเอาว่องการผ่านสร้างจากงมักเจียนโก้ตั้งเสียนโก้หลังเติกป้องกันไว้เสือขันผายตีสร้างอ้อมป้องกันเที่ยวมีเขิงจักคักกั้งอ้อมป้องกันเจอไหลป้องกันห้างเหยียนไว้โจจ้าอามาขามฝ่ายกันตีได้สมัครไหลตัวถึงย้ำจังไหลจนข้างเสียนโป้ตีตั้งในว่องจากงมักเจียนโก้ทุกเปียงนั้นตั้งหลงหกหลังเนื้อดีวันตีปอกเปลือกบากเจียนโก้ไหลคึดถึงสองแห่งไปต้นย้ำจังไหลน้าไห่ซ้อมเข้าดีตอนเนื้อลู่ชนเฉียนตีเด้อคงโก้เจ้ากู้หลังกับตามเข้าถึงขิงย้ำเข้าเหลิงหงพงนันกวางตีโป๊ตีไหลสมักเขาปีไหลตั้งเฉียนปกซ้อมน้าไห่สามหมื่นไปหมูป้าจิมเลือเสียงเลือเจินเก้าหลังโป้ปิ้งกันหมาเลือดีหมูเสาเล่เข้าลูกบวนตั้งสามปากสี่สิบสามไปสองกงเฉียนยกสูงถึง440กงจินเนื้อลีมูเสาได้เข้าลำสิเปิลนั้นปนเตอ626กงจินผู้หมายเข้าเมื่อเลินเปียดได้30วันในหูว่างเข้าเติงออกเติงจีลงเขาอ่านเนื้อจีลงเชียนตีเลยเวงสือคาเจอเนื้อชีจังสือชีเมื่อเลินเปียดได้26วันโปเป็นเพชรน้ำดุบน้ำดวงโดยการดินถูไหลโปเฮเดอร์กนไตกา16โกฮาไลกา546โกเขาวงในวงบอกไหลหุบไปมาเลยหมายไว้เมื่อสวยงไปสว่าปีฝ่ายการผ่านสร้างสู่สู่ชู่ฝันเลิกถึงเขาเลยทั้งหลงคิดถึงบนเปียดเห็นเจ็ดปากเก้าชิบเก้ากุ๊กตีฉามิงสามปากบนเหียนน้ำสีเมื่อสวยงไปเช้าสี่ปีนาฬิปากไปเจ็ดไปห้าถึง มื่อเล่นเปียดได้30วันนักตึงเฮาเตื้อตึงนี่โปเออก็โปเป็นเพลำดุบลำหลวงโดยการดินถูไหลกะกำจ่อยเฮาย้ำจังไหลเครื่องขวางอันเป็นฝ่ายตึงทรงโก้กำจ่อยไหลโปได้ตั้งถึงจะเตื้อมันถูกะเฮาศาลาจอนจะป้องกันหิมเจียวเลยกงลอยไหลกว่าโปกะถึงอึ่งฮบเพนักตึงนี่โปเออได้เฮาจอมหลังฝ่ายจินชานักตึงนี่โปเออโปหมวกไหลฮบไปมาไหลโตถึงขิงย้ำดีท่านเมื่อเล่นเปียดได้30วันกลางวันห้าลายดีไป48มาติดถึงดีโปเออโปเปลี่ยนเพจลำดับลำดวงลอยกันดินถูไหลโปเห็ดได้กลนตายกายกสูงถึง7ปากเข้า14โกอยู่ขิงย้ำดีท่านเมื่อเล่นเปียดได้30วันฝงเสกถึงไม่ได้กันปล่อยมากาซื้ออ่องไว้ขึงกว้างเนื้อกุนนำลาลาคือเต๋าเนื้อถึงยีหลังได้2อ่องในเป็นฝงเสกถึงไม่ได้กันอยู่เขาย้ำเดินหนึ่งมาเลยป้อโขดีกาตึกโตถึงยีหลังขิงอันตีท่านเมื่อเล่นเปียดได้30วันอีหลังอีสลานก็มินเวตุยพอกไหลลาเตียงมาต้านผาลองอันก้นเมกเหลืองไปหมักวัดตึกโตก้นดำดาลาเขอเต้าเดินอีหลังในหรือกว่าตีโจตอบสวยผู้อิ่มจริงหรือกว่าตีโจซอดสอนอันจิมเก้ต้านไข่ไหลเป็นข่าวสตังเปิดเป็นใจทุนต้านไข
1: ่เปิดเห็นผู้รองเข้าจังเปิดอาเมียวปัดฟันต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์ห้องตึกจางเปิดเห็นโค้ดตามชี้จิ้มเห็น
0: อาเมียวตั้งส่งข้อเหมือนหนังเหินเดียวห้องกันตีสร้างรองอ่างเฝอตั้งส่งโก้เป็นรองเปียดได้ออกฝ่ายกันอาเมียวได้ตั้งเขาออบล้อมพร้อมกันห้องกันจินปูขึ้นกาขับย้ำเบอร์ได้ลันชี้จิ้มเห็นจงซูจีอยู่เมื่อสอยไปสิบเก้าปีเดินเข้าเลยเช้าเจ็ดวันอยู่แล้วขวยหลงย่องโยสังสูอาเมียวออบล้อมพร้อมกันห้องกันจินปูขึ้นกาตั้งเติงต้านคำนั้นชี้ออกลูกเจมข่อยหลงเด้อตังนามชิเปียดปัดป้าไหลตังจงยางตัวเล่ฝ่ายการอาเมียวไหลเฮดอกร้องขับอันดักหลาด้านม้าลำไหลเต่าโถฝ่ายการอาเมียวเลอตึงเขาอมล้อมพร้อมกันโฮมกันจินบวกขึ้นกาไหลจำได้ปีน้องปีนผู้เจ็ดปีม้าไหลเก้ากาถึงเนื้ออึ่งดีอาเมียวเตี่ยวซาขึงปวงชิไปพอกอยู่เลยกองสงลอยหาป้าสันตั้งหน้าห่องลอยเทียนสันอยู่ป้าล่าห่องป้าวันตกไปสันตั้งอู่มีไหลในหันถึงอึ่งดีอาเมียวในลายหางเบอร์เบอร์วันอาเมียอาเมียวเอในดีล่าดีดีมาจิตปีมาอึ่งดีอาเมียวเอทั้งหลงมีคนสองเอ็งห้าปักปลายหมุนโกในถอยพักน้องนักผันกะรองโปเป็นรองยักผันขันเจอเลยนกบวนตั้งเลดีปากได้เช้าเอ็ดอีย้อมถึงเลดีปากได้สี่จิตปีมาเกาตั้งอาเมียกว่าเมียวคงปองกันฮับถึงไหนสินอาเมียกว่าเมียวลำไหลอาเมียวตึงส่งข้าเหมือนหนังเหินเดียวฮักหอมกันโฮมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอตึงส่งโก้ไรในเปียดีออกฝ่ายกันอาเมียวตึงส่งโก้อมรับพร้อมกันโฮมกันฉินผูกขึ้นกากับย้ำเบิกได้มาในกว่าเป็นตื้อเปียงยามเบิกเต้าโถฝ่ายกันอาเมียวกับย้ำเบิกไ
2: รโก้ผิวสังคำมีจังโลกร้องอ้าปีกตั้มจับกะ
3: โก้ผิวสังคำมีจังโลกร้องอ้าปีกตั้มจับกะ
2: เดินเขาเสือส่องข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
3: เดินเขาเสือส่องข้ามหมากพอดเผียวป่องกูตัง
0: ปีน้องเขาตั้งไหนอยู่ที่อยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกในเขาอ่อนกันมาถ่อมข้ามหมากนี่ถ่อมนี้นั่นถ่องเดิงหวังเหอะปีน้องเขาตั้งไหนชิกถ่อมเชิงฮับถ่อมข้ามทุ่งเบา

ได้เอ็งได้ลาลาไว้ยินเตอใจคันตีเงินตัวก่อนมาเปลี่ยนเก่ายามอะไรก็ไม่ทั้งว่าดุงหญิงไฟต่างเปิดในสมาตันถ้ามาอยู่

เปิ้นไหนซ้ำทำให้โคคำตั้งอันกะถามก็โคคำใจเปียวยาเนี่ยเงินมันหายนาเปียวยาเนี่ยเงินมันหายได้หาไรจังมาจำเอาใส่ไว้นะเสียนตังเปีย

บาไข่ไอ้โคกามอนสองน้องตังเปียวดังตังฮากาวาหาไรก็มีจังหวะจำผิวผ่องเอาหนาวจะน้องคำเปียหมดบวง

0: หาร้อยหาก็มีเหมือนนั่งเมื่อหายามได้กว่ายก็บาดใจเอาสัมปอภัยยันอวกันเด้อหากงมึงไตนาก็ไม่ด่าดวงคำซ้ำตีเสียนกะหายก็ขาใจพี่เออมันโจยานาก็ขาใจพี่มันหาโจยาด้วย
1: ป่าเต๋อสมับถ่อมหามทงเหมาบ้องใจปี
2: ว่าลอยซาพาลมสายลอยก็มีดองคำลงเฮินจนตีจานลอยตุยยังมาถ่วงไว้ตุกุยยังมาสุนนวลว่าลอยก็มีดองคำหอดสู่เต่าก้อยเข้าสู่ปวงจังมีลูกใจไผ่ต่างเลยปวงสู่เต่าหอดบาจุ้ยอร่อยมังกำลองคำนี้มาวันลุงถ่วงไว้ปีว่าจังมึนบ่วงยังมีทุกสายปืนมาถ่วงมึงเศร้ามาปีมอนอร่อยมังกำลองเจียนสั่งปีมาไม่กังคู่ละยังมีทุกสายพายขวังปืนมือในอากุ้ยอร่อยว่าผู้ผู้ก็ตุลตำวันว่าลาจิงเสียงน้อยเจนสั่งปีมาจังผ่านสู้จูฮักกาและยังมีดุกใจไพ่ตังเดินมาเข้าสู่ฮักยาล้ออร่อยจ้าวัดที่วำกุยสวยรู้เดียวอีกมีร้องคำลุงฮึลกูตินจานเลยยังมีดุกใจปืนตังเด้อและเข้าสู่จะมาเมืองเจ้ากุยวันเราเดียนอร่อยที่รู้มากับวันเสาร์ร้องให้เจ้าสั่งปีมาไม่รู้จะกังคู่ยาวนาก็เปื่อจิงเสียงน้อยสมปั้มเปิงป้ามีลูกใจพ่ายขวังเลยได้มาเข้าปวงผู้ไอเอออร่อยก็มีเจ้าคำเศร้าร้องยิ่งเอาไว้มังกำปีจางยิ่งมาไว้เมาหมิวร้องตังเศร้าเอ้ยเมาก็ยังมีร้องตังหักสีกว่าและลูกใจเปื่อยังน้องเต่ามาถ่วงอาและมังกำเสือคำร้องมึนบ่วงอามึงเศร้าเหมือนพามึงกำเอิมจากอนอร่อยตื้อรู้จะว่าปัววันวันสำก๋วยใจดำสงวนนะลาเดินวันสำคุณต้องก๋วยหือขึ้นมาลูกสายพายขวังปุ่นนี้จันตมเต้าถวงมาเอ้ยเอออร่อยก็มีตื้อรู้มังวันก็ฝนนงก๋วยจุยรุงมาเยาปัวละมงกูใจค่ะสำคุณเลยตกมาละลองกูทั้งปินกูลาจะใจผิวพายลงเต้าและบางวันจึงเสียงน้องเมื่ออ่ำปึงเข้าจินเข้าก้อยอาล้ออร่อยจังหวะวัดดีความอายกุยสวยดูดีเอ้ยตื่นรู้กำสังงงเนี่ยน่าลายูร้องคำบุญธรรมสวยจีเจียวจังมีดุกใจเหลือมึงไฟมาสู่ว่าลาร้องตีอยู่เลยก้อยปีจังเจอควันร้องปึ้มปึงจังปินนับปินด้วนเลยเอออะไรก็ไม่ค่าคำมุงตุยกูตั้งเดอจะละใจจะมองปีกุลเอาไว้สมาเศร้าจีตั้งเดอน่าร้องคำมองบ่ามองเยาสัมปูตันบุญป่ามองน้ำตึงเสือเมืองเจ้าตุ้มหดมาปวงเดออะไรที่รู้จึงตุยละจำขวางเป็นจะใจปีกูกูยาเลยมาย่องเอาเจ้าจึงสำร้องมือขึ้นนาลาสัมปูตันเหมือนไปอยู่เหลือลำติ้งตื่นว่าใจอร่อยก็ไม่ตุยรู้วันนงใจตุ้งมาเยาตุยรู้ปีใจคุณนงปุ่นให้เศร้าตั้งเหล่าเยาลองคำมองว่ามองเยาก็ได้ตั้งมองในหลายเยามองก็ได้ตั้งไอ้ใจปีตุ้มหัดว่าเต่าลงเดียนว่าลากงเมืองสีหลังได้จริงคำน้องฝันจู่จู่หักสีปืนว่าล้ออะไรก็มีปัวร้องคำปีนมิวตุลูปีนมิวพักกันเจียงมันตีปีนมิวพักก่อนเนี่ยเมียงก็ตั้งบงให้จะมายาหยงเสือตุมันยังมาทุกเมียนเสือขนลุกใจปืนนายาตึงตัวลุกใจไผ่ขวางบีตั้งเลยดีก็ยังมาจิกจุยสัวแล้วเขาจึงเสียงร้องเขาเจียนปีนกว่าแล้วสัมปูตันปีนก็แล้วเราไม่อยู่เลยไปลำตัวตื่นลาตัวยังอ่ำปึงจังมีลูกใจไผ่ขวังมีเลยก็มัดจิเขาดวงหางจ้าข้าละ 哎，今日走马不敌鬼还休止哎，不阿便是挂苗仔本米失败，还阿老子讲啊，加段了哇！那晚上落地后，我地老同安怪什么？怪司马好怎转了？对路阿敢想，侬爱见上白马咋个？那敢想，侬爱咋个咋个？那杜马南奔上米加米风腰，六仔派狂奔中的平山嘛。那八哥竟然喊到贵州咋的哟啦？我来今日不阿乱口，龙河过自然呐。不阿本黑起白龙，白狼送往贵山白个呢。乱喊好了这刚白哟，什么都在本当的啊。跑过羊马一堆喊呐，别人哈喊乱，怪的马忙走。专门在本大欢的呀，蒙上马一堆就喊苗娃娃。那都在本里将马一堆就喊苗完。我来过不了甘想乱发，那只马骨边过你门边行呀。那杨梅龙在派矿，那马只走走啦。那甘想龙爱将上白马还有，那三步单门过，那龙派迈。那甘想龙爱杨梅龙当地上位，那龙在万矿本当了东靠马怎好乱呀咯？
1: 巴德三合团喊通毛，不离稳甘。
2: 阿巴迪帕鲁托昂哟，对路木雷比上马好万变万里，古万甘哟。噶咩啥子好哎？你马合同干变好万里万光，哈地马白当喊走几把转来。我来噶咩对路来同梦西浪来，万变好同带好呢，对路来走好安浪来，万浪咪浪当走外海，对路阿噶咪。沙子路米阿呆哎，那边苗坡他爬沙浪来，满江马哈拉咱们不如米滚头，那啥没用吧？管米正当路难来不走了哟。我来，今日走啊哈，今日对庄当头哟，哈个样儿你妈古往来啦。在这黑边个买，提了破沙爬上，老子好大哟，个不门票是干，门马哟对人米龙当咋为欢啊？哈喊走马走，你马好不痛喊呐，比难过好嗨。今人走好的古庙，你马好干的比你走好慢呐咯。我来今日哈喊一对个的歌。那不如没滚头啦，咋现过啦？种地咋怪什么好哎？什么好过当？那现干苗啦啊！那土么烂盆，上米龙当栽为欢，阿爸母大欢酸酸乱了哇！不阿边阿乱，树高好嗨，不阿好立人不如头滚起来过。那土么烂盆，上米龙当盆含手当阿妹哇咯！我来，今日不来万里万光哟，今日下个地在苏东哟，加拉比龙苏高好哈，地老孙中央难儿过拉拉哟，什么黑事干农单位上班黑干农门过庙了啊，那后门后边是乖乖门走过，往啊喊走嘛那往往。我来，今日今日今日六米带碰他爬沙浪来。把这米来是好的，怪好满来三沙古王古啊，阿弟古等要把毛分好半路满了哇，那三阿虎赶下喊娘不滚来个，怪下怪下是要拉了是好沙山那浪来，怪壮地里马荒不干，壮地里马荒白干，哈喂呀！我来，今日走啊，不地爱玩，归水半里哟。什么哈？喊对啊，龙哥苗老姐姐哟，个不好变是啥？ miêu lúc mì tay yêu lấy má cùng mùa nồng phùng ngao ơi xa miêu chữ khứ búc tha phá xa khám sâu phá la yêu rằng mì đoàn tăng kết vai hai cá pin dĩ ngộng để sai lùm xàm ban chín xel phở qua bố khắt giữ hôm cần a à, lúc xa dù mừng sau huyết đủ khảo à. Ở loài khi bùa phiêu xì nấu và xàm đơn đắm xì lượn đáng nó cá bình tay xì khẳng giang xin phở có xin mà nay phở có bù âu sở hoài lũ bà cầm phà làng này mẫn sang ấy chương hài lại à mẫn bình miếu chữ khu ôn làng này mẫn tắc phục tỷ lệ qua là chế mơ để lại bù mòn để hậu xăm bố sinh hài mơ tay có quấy xăm nái cặp nái bà nào là tù mẫn nhăng ẩm bừng răng má lòng mi cha trang chữ tượt khát khăm sau hài đây khá hòa đó hoa loài cá mè sao mà phá lũ sàn hoài tuổi đu cặp bờ xa sân nà lại mặn sư hưng mà yêu mặn phèo mà song hình bài pì bố nà la yêu phở qua xì khẳng có lũ tay phở qua bố ăn cắn bát đồ dù mòn phở qua bố ăn cắn bát đồ dù mòn hoa loài tuổi đu tùng mỡ ngoan đằng này lỡ thùng tay hâu yây phở qua lì xăm ra bì hâu lì mà ya dùng khá toàn nà là cá biển con tăng tì xì đen lúc cùng ai sai lì dinh đùm phở quay hơ khắt sơ hiện cằn lóng đi quay quay hơ mấy cương biển có lá đâm qua món cầu đoan hơ bù đùm xoay đi à hoa loài ba mờ bói tăng à tì hoàn hoa tuy đủ xì mờ lê má chập xóm cực hôm thì lỡ cùng mừng xì lặng này mắn chân sẵn bí mã đi tư toàn tu quấy ông đoàn ông chín sâu dù lệ có mắn chân sẵn bí mã chân toàn quân khảo à hoa loài ba mờ xoắn qua đoàn đoàn hoa cám hết cá biển cuốn tăng tì xì đen nở thùng tay hoàn nặng đầy phở qua ấy à bị hậu mắn khâu tục giam phở qua buôn cần nơi má hôm cử cá giam tì nữ cần búc thà phà xà lặng đầy mắn phở qua buôn cần khát sợ bần hiang à giờ phở qua buôn cần bần chờ giờ sợ hiện can đua à tan mà mơ khắp ta là chỉ xì ra biển phải là nơi để cối hang phù chù sao mà khu có mơn cầu lòng mơn răng phù chù lệ qua là tu quấy mắt mày sợ ẩu quấy hầu mơn khâu lúc nở chờ khá ra hoa loài cá mè sao mà hoa lu sàn nhau tới lu kha khăm tục dàn càng hơn ba ya lấy má húp thốp hàn ăn cầu xuâu hâu hai lúc tăng cày lát chỉ cùng cá ba ya kha khăm xôm mà xôm nhau rằng hoàn lấy má húp thốp hàn mưa nắng sương loan phản nhau kha khăm xôm qua bốn tan mừng qua đưa hứ đốm khăm bư hưu mọc hoa loài hoa loài cá mè tôi đu bùa hậu sĩ khẳng cố giang tay lại má phan cắn hắc piang liền hoa là chỉ lỡ ứng tương thì mừng sang nặng này là sa mà cố tăng thì sĩ liền ứng tư mừng đời má gia dụng già mẫn rằng bu ẩm bừng sao má miêu miang này là lá khai mùng mong qua sú toang pana cả cụ oang cụ ti là lỡ cùng mừng sơn nặng này du bật của lỡ cùng mừng mau lặng nơi đây qua sao mà lâu yêu quặp cô lỡ từ khung tì mương cây dàn qua khai xoay su toang qua cây hờ mà nà bọng nà lá số bồn kha khắm bọng bằng tàn quấy hờ mắn liang hờ mắn cả mì quấy oang quấy hờ mắn bọng bừng đúc đau điang khá ra hoa loài sao mà bắt tì hoàm quài quấy xoay lũ đi ô cả mấy kha qua xoay thèm quấy hờ chi chi ô kha qua mi bù lu mi na phi song pa y con qua y sam pa duk kha ya la kha ko hi si bi wan duk tang song tu koi lu han ko lum na tu koi sam pa tu pa hang pu ya wa la kha hak duk ai yang su cha hut da sa ba koi chin tang khau lung ta song mai kha koi khat cha le hit kan tang na khoang au miu na kan tu pin mang gun che koi su ma ding lu
3: bi đó họ tang lại có bộ bọc bay bảy mươi đầu chú toán ở khi đó họ tăng lại dù đi chiến hoàn khơn là mở sống ít hơn và mặn khác
4: Yunnan Sen Shui Sma Kung Sprata Chung Po Ga Thien Sen Shui Nga Ga Ai
5: Yunnan Sen Shui Sma Kung Sprata 正破嘎铁你先是乖嘎嘎爱
6: 能这么远浪安天梦有没他嘎嘎爱你在浪那时间是乖点那浪那路那时间你过
7: 时间的爱靠说不上你你在浪那时间这么东西过习近平必须开课过度那将来看来控制人上海帮帮帮不中能帮助帮他上路那第二季是斯坦蒙丹的蒙阿姆兰铁线那三观目格罗埃世嘎蒙多拉布多蒙多阿苏亚摩汉干么热卡农经验比奈兰天了丈母普兰丹的世嘎西藏基隆卡摩罗经验他มชามเรศกรุสีมันมงอาจามลิศกรุมูตามันในสกาสกาที่ตั้งในพังสิจิมพินามจุนกาเทมความงวยไปบังดันนาอยากรู้เดียสกาจอมแต่พังวากาแต่ชาหน้าเดียนสตามจันทวยสมศรีชนีตัวท่ามงแต่ดิ่งยังอุบสิจิมพินลักษณ์บุงลีจอนนาปีเสือไข่เขาก็ดูซาใจที่เออจีสสตามงแต่กุมสันมากามจ้าพาโลฟูสุสกันนาที่นักของไอ้คนกลุ่มหญิง上海ป้อมพงพงมจุ่มหนึ่งโบจะพองท่าสั่งล้อไม่ท่าเลยนะจีเออร์จีสสถานมงดันเดียมงอามูลำเทเซียงไอ้สันกวนมูกโลนาเรงไอ้สีจิ้นพินเทพงลีเยนปีเสือค่ายเคมานาสมงมจินบงลีตบังโกดูไอ้สลอยกุมสามกามจ้าพาโลฟูเทเชียนุมจันมคุชิงีพึ่งจุ่มไอ้คู่ขับคลุมไอ้ใช่ชีวังยีเรือคันนางไงมชาญีเราคันดูใส่สดามจันทอยคุ้มใจยาชนีตัวก่อนนาคุ้นชคุยาจะพอตัวหรือแบรนด์ชีช่องปั้นนามาดูมงโดมงละกันวางท่ามารังรังกาทูเอ็มจ่อมูฮันกันเรือท่าคาโมรูจิงยามปิมปรุงไอโมลุงกทองเย็นทางขาน้องท่าขาตุงอุบวังไอจิงยามบินปลวยพังวังนิ่งโมฮันชราก็มูทำง่าไอมชานิเททั้งเล่นนาเตียงตอกเรื่องคังครัดว่าไอทางกาซีมินีไรปุงลีไพรพรันไอมูโลมโลหลังกลัวไรว่าใส่มงโดรับตัวมูมดูเต่ามงโดอุวังยู่บัวมงโดขาโมรูเต่าพังคุณโครจิงยามเรื่องคังตับโกตูสันนาไพรพรันจิงยามเคี่ยมวยมูกลอครัดวันทอมมงโดรับตัวมูมดูเต่าคุยมีมิวรับตัวมูมดูลิวหงเยียนไพรพรันลำท่าคันล้มนางครัดว่าวุไอมงตันเต่าพังมูดามกินกินก่อนคังมูดามขาอาจูมุกอนตับเรือมูดามีรังคังครัดว่าไอกตาท่าอยู่นามงโดเสียงอังมชาญีอัลวานมาจมล้านนาจิงยามเคี่ยมวยมูกลอครัดว่าจิงยามครุ่มชาณาชวามชาณิเพกกาชาเดียอัลวันทดงาเกาชมุนแต่ทางกาครึ่งกรันลำเจ็บอยู่การกวดลังไงอามะคำลำนี้เรากลัวสตุบครับว่างไอยาอย่างท่ามูลำสกุนาจิงยามเข้มไวมูก็อาศัตอาสางาไอคูทุชมักครับว่างไอสตามจันทอยคุ้มใจยาท่ามงโตติงมชากลายละตะมูกลงงุ้นไอพังกันวังมิวบกันวังนาปาตีอสุยามุลิกกุนภัยไอชลอยติงมันสุยาอจุนสียูจิสัชรอนสมลาครงคูชลิกยังไงจะพองคุยมินทะกลัวใจมงโตรับตัวมุมดูวังนินจะพองช่างล้มนายองเพอพระจิมตุนชนะลักษันปาตีพระจิจุนไทยตันง่ายจะพองท่าวังนินชาชกุนากันวังรับตัวมุมตู่กันวังวุบนีเพอตาตุนมูลิตชีอับยานำบัดละไงอับยาไอมูลิกก่อไขมุมชานีเพอกุมพรอตามจัดชงนในลำเรือวังนินจนในกันวังอาจังก่อชวามชานีเทียกะลังตามุตุนมุไข่ทำจังลูไอกะโลราไอปุงลีเกรโลไอแต่ก่อไขมุมชานีเพอกุมพรอตามจัดชงนในก่อกันวังรับตัวมุมตู่กันวังวุบนีมิดยาและดัดตามนั่นนั้นกลัวครัดว่าราไอมูลำเรืออาจอมชากลัวราไอปุงลีเรืองาไอตาโคคาตึงดามกาเดียลุยกุมทอนมัดว่า 这不如爱旁面蒙过太平洋卡阿妈爱生亡了爱浪了爱所跟软浪为什么开发爱个大塔米瓦蒙大汤不敢不敢打你阿让丹那国家爱面蒙太平洋卡那把了爱阿张卡晚八大过听了空爱十年晚大十二来过那听了空爱昆库宁是大四年西多瓦都样十二爱晚丹前往是个地了在爱松时日蒙啊万之库度那面蒙满摩时啊没言他这铺恩他爱哭是来就爱万丹前往是个地没在度塞绕阿电他蒙丹个大电蒙三仙爱卡万丹丁阳撒邦瓦路啊爱听了空爱昆库宁是大了爱过那是大四年了满他大汤不敢不敢打你因将无看哭蒙丹个大地是来的来万达之盘前瓦是个地母松日之哭万米度那明年不爱电拿着盘他他们在那空之哭个托斯尼什么啊若着路啊爱万达之盘带你过因将无看哭上瓦爱容来着盘他那南半母松过安路啊爱是干么啥是他们在你推送是亚斯管来过那这路爱西藏木都蒙多卡泽缪吉隆根王吉隆乌坎是他们在恩台昆亚塔布姆吉如曼康宾布那马沙什库西曼蒙阿扎马里什库穆达曼埃阿埃是他们在阿埃科普什瓦姆沙尼恩台朗那什嘎过诺之过那提什那丹的日木顿那西金平那木尊嘎尼拜邦丹那转达拉嘎
8: 你只三男神啦太绝啦

0: ชาเนกุนตุมคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมอดนันทะเราจอมชกุล
1: ดนี้มีสีจินพินากาโดมีสินลา
0: ตุงคุงมุมาดูสีจินพินคิงละคองเอคุลง่ายเนียงสตามจันทัยคุณสนิยาเทียคุณมจันยาทากันจวอามิวมุบงลีจะพองทะกาชกาเอชเลยมาดุนสปรอไอประหลาดนั้นอามิวชาโมบงลีกลัวสิจัดจัดนารายังจงหวะอามิวชาครั้งผลงานชาเรียมีจัดสัตว์ช่างสกังไล่ลำเพะปาดีอาอามิวชาโมบงลีลำมาตรงสิได้ต้นร้ายจงหวะอามิวชาเนี่ยครั้งผลงานชาเรียงไหวมีจัดสัตว์งังสกัดวานารายังอามิวชาสกูมงจึงชาเนี่ยมิดลูลำเรียนชาอารงลู่สมัดยังเรียนชาสีครงเรียนชากรรมการเรื่องชาเรียกครังพลมีจสัตย์งังชนนาคูรังคังครับว่าจงหวะอมิวชาครังพลงานชาเรียกมีจสัตย์ชงังชกังไล่ลำกว่าอมิวชาสกุนีอาอมปอดอายุอาราลำชงกบไอนันนันราอังไอพิชนลำเรียกจงหวะอมิวชาเนี่ยครังพลงานชาเรียกมีจสัตย์งังชดครับวันนามงดันสปอนทันลำเทียอมิวชามีครึ่งลำเพชชงังชกังลู่ไอมีจสัตย์ปงคู่กลู่เรียกอามิวชาสกุลเรามองดันสิริวันนี้ลำเทียพงชงราจิมกรินลำเพชชงกบกระจางจังเชอามิวมิวเรียครึ่งมกรามาซาทึงเจียงมีจัสัตชิญญ์ช่างว่าไอลำเพชอายุหมู่ไอคู่หนึ่งขับเก้าลุ่นนะอามิวชาสกุลมองจึงชาเนียงานวิงาปิวไอมีภาษาลำถึงยังสุดตบลู่อามิวชาสกุลเนียมปอดอายุอันราลำเพชกลัวสปินตัดลู่ชงกบครัดวาลู่จึงคาชดล้าลู่ไอจงหวะอเมียวชาครั้งผลงานชาเรียมีจะสะกดจงหวะอเมียวชาคือคำลำสเปลายังนันนันราอังไอพิชนลำเรียจงหวะอเมียวชาครั้งผลงานชาเรียมีจะสะชงังสกังลู่ยังเชจงหวะอเมียวชาคือคำลำสเปลมงกลัวไอลำท่าอเมียวชาชงหวังคันปินเจไอคริมกรันลำตัวคันลำนี้เพออายุหมู่ไอคู่ยันเลจังลาลู่ปาดีเทียมงดันอมจ้าจึงขาจันอาเดียนานาจิมราสิมซาลูนาลำทาอาช่างไอมีจสัตคูอามาคำตอนดูไอจงหวะอมิวชาครั้งผลง่ายชาเรียมีจสัตกูรับรามีครมชิตาเต่ากรุมคันเขาราไอพองชงรามซาอมิวชามจิมไข่ลำทานานานันราอังไอพิชนลำเรียจงหวะอมิวชาครั้งผลง่ายชาเรียมีจสัตชงังชกังครัตวาจังเชอมิวชาสกูจงหวะอมิวชาเรียง่วยมิดเจลามเรียนคำลามชดครัดวาลูไอมาจวอันเทียมงดันอมิวชามาจิ้มแข่ลามจึงคาจัดมัวอะมิจสันปวดชงังชกังลุนนะจงหวะอมิวชานี่เรียนคำขั้นไอมีเกลาจวองกุนเกลากิชินลูนากรรมกาไม่เรียนชาเรียครั้งผ่อนแพ้ทุ่มหมดครัดวาลูไอจงหวะอมิวชาครั้งผ่อนง่ายชาเรียมิจสันชงังชกังชดครัดวาไอลามกัวปาดีอาอมิวชาโมบงนี่พันชลัดครั้งมันนานกว่านานานันราอังไอพิชนลำเรียประหลุดหลักเลยลำกว่าคันบงไอยองลำชิจจัดนาคูอมิวชาโมบงนี่เชลันนาบงไอลำเทเชคันไอลำเพะพกะชิเตียงลำงาชบ่นทันลำงาอมิวชามกาเทชามยามกางาไอคูกลัวครัดว่าจังเชประหลุดนันปาดีอาอมิวชาโมบงนี่เพะเรากระจาเราซีมันี่ไอ้คู่ไอ้กรักแรกโลครับว่าลู่ไอ้งาไอ้ชื่อกามันแต่งาไอ้ครอบชามชานี่คำจังอ่ำนี่มาค่อยมึงเวชเปล่าเตียนไปดูราไอ้แต่หลังน้ามาค่อยมึงเวชเปล่าเตียนท่าสมจนสมรักลำเทียเชียงไอ้มาค่อยนี่บางท่านนากาไอ้จอมันแต่ลากา

0: องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาทั้งหลายยูริโอซาอยู่ละอาขิงด้านไทยเข้ามาพอกไลเฮาตีด้านไทยทั้งหลายนั้นที่ดักปีซีจินผิงผมทั้งสงทงเติงจีเออจีสื่อทันจ้าผาโลฟูฮวยหันคงด้านกันซีจินผิงกับตามฮวยหันจงทงเติงเออโลสผู้จินจงทงเติงวูซือปีกสื่อทันมีเออจีเยเยฟูจงทงเติงวงกูโกฮูซือเลอซูเหอฝ่ายการหิมเจียวเติมบวกขั้นจันกูเปิงเติมป้องกันไว้เสอะๆตาลีดีเจียงอยู่เขาปล่อยจงเชียวกู้ฉินในเสียงร้อนคาติ่นในอยู่ตั้งเติงขับโจออนทั้งสิบหลังสมอกังจันเนื้อสมอชีเติมจูจ้าป้องกันที่ฟังพีนับเดือดลำร้องป้องกันหิมเจียวลันฝ่ายการอุกจ่าและเติมเขาในดีตอนมาลอยๆเติมดีโบเอ๋อโบเป็นพีลอยกันดินถูนับเดือดลำร้องในโบเห็นเด็กคนใต้กะเข้าปาก51โกย้ำได้จับความเข้าสตังบ่เจอไรอยู่ขี่งามตีท่านเบลินเปียดได้31วันกลางเถอจงทงเติงจีเออจีสื่อท่านจ้าผาโลฟูผมตั้งจูชีเดอเติงกาเฮาชิจินพินอยู่เหินหลงปีสื่อไข่เข้อเฮอชีกงยกเหตุขุยกุมด้านกันกุมด้านกันเย้าหยาคนโหสองเติงผมกันคาดไหวนิกบอกคำนัดเติงสงฆ์ว่าเจ้าพินกงโคโกตั้งเติงจีเออจีสื่อกงโคโกโตได้คักไปดีตอนกับย้ำเบอร์ลองเกี่ยวจับตุ๊กโกปากโกลาพ่อเมียท้องพ่อโตกันดีขัดตึงจงข้าจะมิ่งกงโคโก้ตั้งตึงจีเออจีซื้อกงโคโก้ไอ้ดีโตกันพ่อเมียท้องพ่อโตกันกับเงาไรเบอร์เลนเปียเต้31วันกลางวันจูชี่เหลือตึงกาเฮาชิจินพินย้ำอยู่ปีสื่อไข่เคอชันจาสั่งไข่โคโจจูซื่อเฟิงหุยเบอร์สวยไปเศร้าหกปีไรกับน้ำควายหันจงทงตึงเออโลสผู้จิน总统等乌兹别克斯坦米尔吉耶耶夫总统等蒙古国呼日勒苏赫铺埋好内乌腾都腾染长内红色解放军当武警部队消防公安引济国内干部党研究内马洋帮干行酒行哈白白国德容不堪镇帮干行酒为人人都腾染长内博尔滚别行白七八国ไปกับอ่องตีสีสาลันกูคักป้องกันกูหลังจีโจเข้ถึงสุ่มมงกาสีปากหลังเฝ้าอมโขลวนเสียงหนังฟังเปลี่ยนเปลี่ยนเห็นห้าปากตึกน้ำกินเห็นใบปากเสียงเจอไรเครื่องขวางหิมเจียวไรในต่างถึงอ่องตีกาเครื่องหลงตังตื้อกลุ่มทนกูเหมียวในกลุ่มทนลองตักโตอาเมียอ่องตีไปพีไรเมื่อเล่นเปียดได้30วันหนุ่มเซินใช้เจินทินสันหินจี้กวนที่ทินจีโจเฮ่ถึงสองเงินแล้วสิบสองปานาเจ้าวิ่งคนบินป้องกันหิมเจียวพีเขียนขักเซินเหงื่อเหียนเอากะกำใจป้องกันทิศเบี๋อาจ้องน้ำหลงเย็นทางสุ่ยขู่เหนือบวกขันเซินตีเหนือเฉียนเบิ้งหน้าโดนเตียนหลงมาในอีกป้องกันหิมเจียวพีน้ำดุดน้ำร้องในอยู่เขาปล่อยจงเชียวปล่อยกู้ฉินตีเผียวมาในฝ่ายการดีมท้องปิ่วและเมืองหินดันแก่นพีคนน้ำไถขับเจ้าอ่อนเตหลายหุบไหวเนื้อทู่แจมินส่วนหมายไว้ตัวถึงเบลินเปียดได้27วันตาลีดีเจียงอยู่แล้วลองคัดตินเฉียงร้อนตั้งเติงในเป็นเจวิ้งขับโจอันดังสิบหลังนั้นเมืองหินนั้นได้เป็นเนื้อเซนมีเจวิ้งสองหลังโจตื้อเข้ากะหลังเดียวลันเป็นก้นหลีเอียมทองปิวอยู่เขาปล่อยจงเชียวโก้ชินเข้ามาหลีเอียมลำสิบเปิ้ลนั้นเบลินเปียดได้21วันก็โผล่ลำตกฝนหลงมายินเฉียงในชีลำตาจงเข่อเนื้อมันยีชนมีเฉาจูเนื้อลาหลันชนเนื้อสมอกังเจินตีสมอชีเลวิงพัวไหลกึ่งกลางตามาแหงยินเป็นเพชร

0: ลบลำหลวงต้นขึ้นมาหลันเฮ็ดให้คนทั้งขาดกะโตได้กึ่งกลางบ่เป็นพิษเห็นไทซื้อหม้อกังเจินตังเวยเจินฟูจังขามเอาคนมาเห็ดเงาเอาเช่นใจเจอเห็ดเงาเอาอาจ้องบ่เป็นพิษลำลบลำหลวงในมาเห็ดเป็นหลวงบิงโตขันภายป้องกันจีโจหิมจิ๋วคนกะตังเมียนโจจ้าป้องกันหิมจิ๋วพิษลำลบลำหลวงในเธอกะอามาขามเช่นใจเจอตังโคขวางอามยาคนเบิงในพัดปีดีซากั้นหนังยังมีก้นหมัดสั่งตั้งใจกะยังมีหลวงตัวโจหลันจอมหลังเหลือไหลหุบใบใหม่ไว้เปลินเปียดใช้เก่าจินีซื้อสู่เหลือฝ่ายการสื่อสาวยี่เหลือเติงเอาไหลเป็นเหลือดีปากไหล49ใบเปียดทั้งเดินป้นม้าไหลเตี้ยกันม้าส่งเติมม้าเหลือดีปากไหลต่องใบหกฝ่ายการอกจ่าเหลือเติงเอาไหลในดีตอนมาลอยลอยเปลินเปียดได้31วันฝ่ายการหิมจิ่วรองอันจีหลงเซียนเหลวิงสือคาเจอเหลือชีจ่างโปเป็นเพลอยกันดินถูน้ำดบลำร้องไหลเข้าถึงคานหกวันไหลมาแหงป้องกันหิมจิ๋วฝงเสือกไก่ฝั่งจีนตังหูจินปู่ตุยเตือกป้องกันหิมเจ๋อไว้เจอเจอโจจ้าอามาขำเช่นใจเจอตังโคหลิงอาเมียกุนเหมิงในปัตติลีซาจอมหลังฝ่ายจีนชาและเติงนี่โป้เอ๋อปงบอกไหลหุบไปมาไหลโตถึงขิงอ้ำตีท่านเปิ้ลเปียดได้31วันกลางวันห้าลาดีตีโป้เอ๋อโป้เป็นเพลอยกันลินถูน้ำดบลำร้องในโป้เหตุเด้อก้นไตกายกสงถึงเก้าปาก51โกจอมหลังเช่าจงเสือเมื่อเลินเปียดได้31มันตั้นใครไว้หูเซินฟ้าเย็นเจินและถึงเช่าเฉียนอยู่วันในตั้นว่าถึงไม่ได้การอยู่เขาวงในตัวถึงเช่าเฉียนอยู่ฝ่ายลองเข้าเจอยังเหมือนกันในนี่ราดีหลักแห่งมาเธอหลังผู้เจินฟูถึงตีอาข้างกลเยินเฉียนยินโมโคตงอยู่ฝ่ายมูเสือมังเกิดเข้าเจอเลยเกียนมากิ้งโจอาข้างถึงเช่าเฉียนเถาเปียงมังบูตั้งรองปัดปีดีสะเลยหลงถังยังเปิงเจินเชอร์มาเหตีไรยังเปลี่ยนฉีไข่จอมหลังเข่าเบอร์ฝ่ายเหลือเติงหีหลังเบลเลนเปียดได้31วันฝงเสือเติงไม่ได้กันไว้มากระตึกตัวกุนดำนาลาเขื่อเต้าเหลือเติงหีหลังไรเหตุก้นตายกะสองโกมีก้นมาช่างกะลำไหนอยู่ขิงอ้ำตีท่านเบลเลนเปียดได้31วันหีหลังวูจองปู่ตุยจงชันมือปู่ฟอกไรละเดียงมาตั้นว่าเติงหีหลังอยู่ที่กิ่งโดอาคังเติงกาอยู่หิมเติงหีหลังในหมเย็นในลองมาชิงอาคังมาเหตีนั้นอีกตีโตลองเบลไหลกาตอบขันเนียงแหงอันชิมใกล้ต้านไข่ไหลเป็นข่าวสตังเหม่อเป็นใจทุนต้านไข
1: ่เปิดเห็นผู้ลองเข้าใจเหม่ออามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเหม่อหุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
0: เหตุดีฝ่ายการอาเมียวโกโนกานปู่อาเมียวอีปีนเฮาโขตั้งลองกามาลักหลองนั้นชี่จินพินจงซูจีเมื่อสวยิงไป14ปีเดินเก้าเล่ชอบเป็ดฝันอยู่แล้วขวีได้ได้ฝ่ายการอาเมียวแล้วจงยางต้านคำนั้นชี้ออกเหตุดีฝ่ายการอาเมียวโกโนกานปู่อาเมียวอีปีนเฮาโขตั้งลองกามาลักหลองนั้นมีลองตั้งหนำไหนเพื่อเขากะป้องปั่นอาเมียอาเมียวอีเกียนแขนทับต้นขันที่ดักเป็นย้ำเขาออกล่าลันลองตั้งเสียนตีหิดไงควงย้ำจังในโกโนกันปู่อาเมลเอกดีราดีดำมาเฮาไกว่ายังปาห้ำถูกเถาเคอโกโนกันปู่ป้องการมังโพไรห้ำหนำควงไกว่าโกโนกันปู่มีน้ำตีนไหนมือจอยจีเลิ่นนั้นห้ำเอียงโกโนกันปู่มดอยู่ฝ่ายการอกจ่าและกาดสาตั้งอ่องอยู่ตั้งเสาสุดยงในห้ำเอียงดีกับกับดีกับไหลหมสั่งพร้อมนองโบตีตื้อโจจังเกินก้ากะขาลันเกียนหนักแข็งตื้อเหตุไหนโดได้จังขำเปียงเปิงมีฟิ่งดีทุ่งขำซามีลำกัดนันตื้อกาสั่งสอนดมล้าเลิกย่อยโตไล่ฝ่ายหมังโบดีตอนหัดถามอับล่ากันโกนโหการปู่อาเมลเอดีตอนนันโดไล่กะตื้อหลงหนังโดให้เขาถามการอ้วงตีหลักหลานันให้เขาถามเหตุขนหลงถามหับล่ากันหลงกว่าที่ได้กะถึงเนื้อตึงกะเนื้อจงยังเนื้อก็จะจีกวนนันทำกันอึ่งตีอาเมลเอลำแหงเนื้อตึงขวางเดิงกว่าที่ได้เฮ่อก้นหัวการปู่อาเมลเอเนื้ออึ่งตีอาเมลหมังขวางมาทำกันเปิงเดิงเป็นช่วยแถมทิ้งก่อนชามีเปิงเดิงเป็นสั่งถอนดมนาจงยังนั้นก็จะจีกวนโดดเลิกด้วยก้นหัวการปู่อาเมลเอเลยมาทำกันโนมีหลวงตักส่วนตั้งหลงนั้นดีปุ๊ดซ้ำดีปุ๊ดดีฝงซ้ำดีฝงเฮ่อบ่ได้ทุกเถาหมในท่า

0: ถึงแล้วตาขนป้อมมีกนเฮาจังกะหากน
1: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอป่องโค
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอป่องโค
1: ชิงคำหวานหวานกูตันป่านยังชิง
2: ชิงคำหวานหวานกูตันป่านยังชิง
0: พี่น้องเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกไรเขาอ่อนกันมาถ่อมชิงคำหวานใจกึ๋งอันเป็นคำเม่อสั่งชั้นเทียมบอกว่าลันบอกเออพี่น้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อมชิงครับถ่อมข้ามันห้องว่าสาวมึงขอน

แต่งีนาอันเทียบูกาพ้องขึ้นสุดมนอกปวยกบ่าถะดูซาไอกะนอกนานีผู้ช่องผู้บ้านีมากินจุงคู่ย่องเพอตะบูกราขับเต่าลากายมาตุ้นนาจีดานชันซูเขอคอนในตะบูกราขับเต่าลากายงูไอมุขคอนไปปังตัน

มันเอาเนากะตูซาว่าไอจัมพอวนปองผู้เนางีมกินจุงคุงียองโอรายุงวินเซนเทกามนอนมันเอากะมาตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไอคลุมกงดอนโอรางูไอมคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

ยมลันเดียกันเฉมีมีหิติเดินอยู่ละเนี่ยอาชิรานากาเดินนี่อาหูติคือหูละเนี่ยงวนิบุบุทาชาวะอามะเนี่ยกันฉิกุมันดาลุมูกวาเซมานาลุกะเล่

0: ตเวลาข่าวสารใหม
1: ่ฮงขยายเสียงภาษาอินทานประเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังข่าวการลงในนอกพระเตียนเวลาข่าวสารใหม่ผู้ฟังดัง

拍跌俄罗斯米尔吉耶耶夫普宾总统拍跌乌兹别克斯坦呼日勒苏和普宾总统拍跌蒙古国。庄干经破了国内发火基金组织组装的摩汉哲尼撇能被担的大力李江尼做好甲万梦安提西当拍跌按列拉万波爱跟好木能量列拉万波爱稳硬拍跌当兵协调电视红叶烧暖来了本人斯毛刚整斯毛七恶向口业干阿马罕经破了国内发火败败压左庄干南屯南农撇派含拉干放大南屯南农撇派含拉南张干上顶挖土拍跌头你来变改立马พัดเดียดนีโปเออร์โปเกิดจองการลิ้นใส่ไรปังเพียไพขำลับนี่ปอได้ป่าหือเก่าหอยหาสิเบ็ดกุ้นตายซีประเดี๋ยวกวยฟังเข้าในเขาสั้นไหมยำถีอยู่ในเวลาบันมังหันเล่นเปียดลูกออกซ้ำสิเบ็ดคำกลางในจ้าผาลูฟูผู้บินจงทุ่งพัดเดียดจื้อจีสสท่านพร้อมกับสิจินพินผู้บินจู้สีพัดเดียดจงโกอยู่ปีสื่อค่ายเขอคือเสียกุงยกผอมซิงโจ้ขวาได้ตัวกันซิงโจ้ตัวกันเดียวผู้ก่อนวันซ่องพัดเดียดนี่ทลายมือใส่นังซื้อกับนังซื้อเสียนเหยียนจงหวาจะมีกงหัวโกพร้อมกับเจียจีซื้อกงหัวโกติดตัวเสียนตะกัวกูจานโดปงนังมีนำเพียมนำลีโจสขัดไหมพบจอดนังซื้อเที่ยวโยจงหวาจะมีกงหัวโกเดเจียจีซื้อกงหัวโกเขาสุฮากันไปตามลีกัวบองกันเขาเหตุการณ์เวลาเฮิงยาวนั่นออกมาอยู่ในเวลาบานมังหันเดินเปียดดอกซ้ำสิบเอ็ดคำหลาเด้งสิจินพินผู้บินจู้สีพระเดียดอยู่ปีสื่อค่ายเขอเขาพร้อมผอมโจสังไห้โคโจจู้จื่อฟงขุยยังสุนหะฮันดาผู้จินผู้บินจงทงพระเดียดออโรสเมียจีเยเยฟูผู้บินจงทงพระเดียดอูซเบียเคอสถานฮู้ซือเหลือซูเหอผู้บินจงทงพระเดียดมงกูโกผู้กุนก็เตรียมเขาสั้นไหมไหลหูนางล้วนทหารใกล้ฝั่งจีนเดือดทหารวูจินเสี่ยวฝั่งกุงอันโครงการจิงโพดกี่กินการปูตั้งเย็นฟงหนีลิโป้ปั่นหาหอยกุนป้ายหนีอยู่โบฮันเจินเพียหนึ่งจองการจิงโพดอากุนในความโคกี่กินนั่นฮอดถึงเมื่อด่วนปลายเหือจมไล่เปียดปั้นหอยชิผากุนหนีใครไปอยู่ดีดีดีโถโครงการจูดีจูฐานนี้ที่ทั่วตุผามุ่งกาสีหอยพุ้นผ่าเมียนสีปั้นเตียนฟางเปียดเมียนปั่นหาหอยริมนำอันกินนันปั่นหอยริมฟงหนีตัวรักทั้งดีซาสุ่มตำไวนันจองการอามาหามห้องใจโคตือโคอยู่เฮากินจูเจอจูจองหนีเฮ็ดทั้งดีจับเมียนจมร้ายดีซาสุ่มกันอยู่กินหนีตวงโดตามสรรพสัตว์ดีเดินเปียดลูกออก30คำสั้นชายจันทินสั้นหญิงจีก้อนนิทินเอาเงินออกมาปั่นเหมือนเย็นตีนักนี่กำจอย12ปัญหาเจ้าคนมินสือเขาเฮ็ดจ้องกันจริงผัวและกุณฑ์ครอบครัวฝ่ายแป้ยาโจเพียไพ่คำลับกี่กินนันสอมปู้การเกิดบ้องจริงผัวและกุณฑ์ครอบครัวจู้เจอจู้จ้องตีน้องซุยขู่เย็นถังบ่ฮั่นเจินเมืองลาเสียนนำถมกี่กินนันเวลาวันปล่อยกินของมันนั้นเลี่ยงเวลาวันปล่อยอุ่นเงินพระเตียต่างปิ้นกอดที่ไก่มาฮอดเดียวจองการเดียเราพอต้องบันมังยินนานีมังเกินเตะทูจามินสูกันก็หอมสอนบาจังไดหูฮอดถึงเดินเปียดดอกออกเศร้าเจ็ดคำตาลี่ดีจังนี่จ่อเขากับบันมังอันที่เดียเราพอต้องวันที่สิบพระเตียมังเกินจมไล่และแกเกี่ยวติ้นสื่อที่หงเขียกเศร้านอนไล่เลิศเปิ้นนันยินนันสนีปิ้นเส้นอันมีบันมังซ่องตีจ่อเขากับนันตีเลี้ยวทำปิ้นบันเมืองที่เดินเราพอต้องอันเวลาบันปล่อยแค่แก้วหุ่มมาเดินเราพอต้องนั่นเล่นเปียดดอกซอเปียดคำยวนเปอร์ฟุ้นหาลงซานาโจนาหลันชนมังเย่ชนหมิ่นเซาจู่สมองกังเจินสมองชีดีพัวสินีปอเกิดจองการนำถมนำน่องป้าหือหุ่นต่างไร้สินีโจนำถมไปผู้กุ้นเขาออกไปมาก่อดึกเศร้าที่ตัวจองการเพียไผ่คำลับสมองกังเจินตั้งไว้เจินฟุ้นหีเอาไผ่มึงปิ้นไปอ้อนชีวิตตุนตัวจมร้ายนี่ปิ้นติดนักออกแห้งเขาเหตุการณ์จริงผลอากุลในความโคหอดถึงเมื่อด่วนจองการเพียไผ่หำลาปอกเกิดเสียแล้วเป้าปัวมีผูกกุญเจ็บสางในตายเสียจองการปะยะเครื่องนงดังไว้เขาเมาวันความลิกตัวตีไฮซวนปางถุนสียินจ้างเสียนแต่คงเจ้าหนีดังปะยะหือดังไรตวงมีแขกเหยาดงร้ายนี่นงเครื่องหย่องน้ำงำภาษาใดภาษาจิงปูภาษาอาชังภาษาดิโซภาษาเตออังเดี่ยวอยู่หัวไห้กังหน้าปะยาหือดังไรตองยังมีห้องโขดำฝ่ายห้องโขอันเอาเงินเปี้ยงออกมาซาซ่องปะไฮเมียนาซาหนองมานันปะยาหือดังไรตองตีนักนี่เพนเนอร์ออกไพมึงจุ

0: าซาบ้านเมืองฮอบต่างเตียคําฮักเปียงกันเข้าสุฮากันไปตามลีนั่นนับตามกันก็ห่มสอนว่าจังได้ฮู้เลื่อนเปียดการเสือของโขเฮ็ดสางพระเตียเฮานี่กันก็ฮอดถึงหอยปุ้นได้49ปุ้นปลายเปียดแต่เตรียมเดินอ้อนนี่ยกสูงหอยปุ้นได้ส่วนปลาย6นําจังการสางเตียงวาทุตังพระเตียตังมนนี่และไอเปียนไก่ดีมาเลื่อนเปียดดอกออก31คําจองการจิงผดเอากุณครอบโคตีจีหลงเสียนจือค่าเจอสือซีจังอันบ่อเกิดจองการดินใส่ไรปังเพภัยขำลาบนี่ปลายเขาวัดถึงวันที่6เขินทหารใกล้ฝั่งจินทหารวูจินฟงหนีนี่ออกแห้งเขาเฮ็ดจองการจิงผดเอากุณครอบโคออกแห้งอามาขามการสะบัดสาดีจุมไล่จูเจอจูจองนับตามทหารพ่อเตียนนี่เปอเออปุ้งเก่าการก็หอมสอนบ้าเจียงไหลหูพอถึงเวลาบันเมืองหันเดินเปียดดอกออก31คำหลาดย่างหนาดีหาตาพระเตียดมีปอเออร์ปัวเกิดจองการดินใส่ไรปังเพียไปขำรับนี่ปลายปลาหือผูกุ้นเก่าหอยหาสิบเอ็ดกุ้นตายซีนับตามชาวจงเสือเดินเปียดดอกออก31คำปุ้งเก่าผูกปากว่าไววูเซนพระเตียดชาวเซียนอยู่ในวันนั้นออกปากพระเตียดอเมริกานางดวดนี่ติดตัวพระเตียดชาวเซียนเขาเหตุการณ์ฝืนตัวเธอร่างผู้เฉินฟู่แต่ดำเตียดเฮ็ดอำนาจผู้กุ้นการเขิดท่าฝ่ายไปทหารฟงหนีสนาอำนาจเก่ากันพระเตียชาวเซียนพระติดราชการการตาดีสวัสดีอันมีกวางป้องฝืนตัวนั้นเป้าเปลี่ยนไกลนับตามพระเตียยี่ลั่งเดินเปลี่ยนดอกออก31คำปุ้งเก่าทหารพระเตียอเมริกานี่ล้วนกลุ่มกดร้อนล่าหลาเขือเต้าพระเตียยี่ลั่งเรียบป่าหือสองกุ่นตายเสียมีผู้กุ้นร้ายกุ่นได้เจ็บสังอยู่ในเวลาบาดเมืองหันเดินเปียดดอกออก31คำทหารวู่จวงปู่ตวยจงชันหมอบูพระเตียยี่ลั่งปุ้งเก่าว่าจังพระเตียยี่ลั่งนี่อยู่ใต้อียมย้ำนับถืออำนาจเก่ากันต่างพระเตียอันไก่กิมนันป้อจังอดกันจวงการข่มหิงจูเจอจูจวงเดียยังจักติดตัวการข่มหิงจูเจอจูจวงนี่เขาเหตุการณ์ที่ฮีเกียนเคียงนันอันนัสกัมเพียวนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงบอกนี่เพียวเขาสั้นไหมก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิงที่ไหนนำปลาไพมังสุภาษาต่างปิ้นความบานเกิดเมืองปิ้นความภาษาความวัฒนธรรมความนิตานไปซ้ำเมียนนั่นสีจิงพิงซ่งซูจีปีซ่งปันไปเสาตัวเดิ้งเก่าโล16คำถึง18คำเมื่ออยู่คุณนานสาจะคำตองนั้นเผยออกกำปักขนนักเสียออกที่ได้เฮ็ดดีการสั่งซ้อนและผีซ้อนภาษาปันถนังสำเลื่อนกันภาษาปันถนังสำเลื่อนที่ได้นำปลาไปเมืองชุภาษาต่างปิ้นความหูฮอดความฮั้นบันเกิดเมืองปิ้นความฮั้นภาษาความฮั้นวัฒนธรรมความฮั้นหนีตาลอันซับเนียนนั่นมันกุ้งและปุ่งเนืองเส้นตาภาษาเสวยสุขีอันเลียนเป่งปันถนังกันกำซอยกันเตียงใส่อยู่กินหนังกันนั่น
2: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำซัว
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไลผู้ขาปิ้นตันขำเขาเสียงขับเสียงสอบอกหนีผู้ขาเลี้ยวกำคับอันมนวันดีฝักนันเผียวหือดังไลฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำคับปิ้นใจเรียวกันมากำจอยกันในกำคับนี้ครับว่าเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยากเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันเพียงเด้อจ้า

咱们双好学跟好听，比买好学点来，在中间跟摇摆门顶，奔波快等门的话，好学跟你双点单，门栏咬黑口，门面捧，马端落妆。

0: ข่อยเอ้ยลูกยิงกู้สมาหยองน้ำปลาเสียงนอนเอ้ยเอ็ดไปแอลที่ไหนอ่ะเจนจ่าลีพองเนอ
1: ข่อยเมเพถาเกิงใจเหรอข่อยจ้างเจนจ่าอยู่

0: เสียงรอเหนยอันก็เอไปห้องมันมารู
1: ้ขอยไอ้พี่คำแปงขึ้นเฮือนมารอแม่ขอยไข่อู่2-3 กรัมบ้านา

0: 习近平总书记年轻来的去高考十八的去二年的来的去考研，内蒙古加多年前年来阿罗贝塔为多卡塔马勒尼卡的教给他卡的多地达我为主体教育了马伊为他加入美他国大为多姆我去国家来求子马家为国家的马祖华求子和马却为求子马吉为家伯达大为奥科还多拉达为有祖华为李维他为奥求子亲马为李维他为他诺伊达我也就要拉莫教你个国家的马家的教为马吉马来姆可拉黑拉勒亚尼嘎达为李维他为有一直求亚为李维他为他哈下勒加亚一个字为的教家格萨尔的非物质文化遗产目比目的他还得哈下达教加的亚一把教马多勒你带不你带家的家也一个字求亚起码为他就马勒高和拉为奥罗父母带米为奥罗求子为奥罗李为他为奥罗卡的是个字阿格勒来自亚给他哈下为父母带米他有祖华求子他有祖国罗属为社会主义亚国卡他有
1: 初后那些大那些啦你和人那哦一直初压你这个就切大来国家的毛泡猪猪带带家每个七的比哦初压拉大比一直初压慢压比谁的麻油都还要给顾好过大家故事每个马出来家初级马好大嘞属下没大黑多看来这初压起码比家他大哈大比你哈他多落切祖华亚语古火锅搭配好诺祖华亚语古火锅西法法料理好来自出亚七马尾多了卡数亚地亚门飞配对地歌手这个他打地了国家的马尾出者亚七国者多了卡数亚地亚门了我不我地亚亚亚哈达了这个七马加木大亚哈拉亚尼加罗那边好มื้อแลสิได้จะชอยาโอวิออนี่คลีโอผู้อดีกะหากะกะดาแลติเกเปียวซานี่หากะกอบีขอได้สติยาทุกโลสุบีสะวิจุยิบีชอจิโอชอมือบีโอโลกุมานาทุกโชขอทาหาทากะปูโอวิออนี่โอชอปะหึเกจักกิตุแพยะค่ะตัวเอสมื้อแลปีชอจิลาหูจิอาวาจิซึซึชิโอปูขอทาหาทามาหิกะกาติตุกาเปหูโอวิโอนีโอชอบาฮิเกะติปากามาฮลาทิโปลีแห่งกิจาติยาทากาปูมือเลชีจีซีชาหุยโอชุยจีเอจูบีพายาไอฮวาแตอติหนูไซไฮติมูลูโยธาชาใจตุโยมือเลบีปิโชโคติหนูแลโอวิโอนีทาปูตาบิโยไซไฮแลโอชอบาฮิทาปูตาบิโยไอ้ฟ้าผู้ตาบีติหนูซะให้แลโอวิออนีคลีวีโอนูโชจิยาถาผู้ตาบีอยู่ไอ้ฟ้าผู้วีมาแต่แลมือขอเชจโจแห่งกิจาติยาถาปูมาจากกุปีกาซะให้คือมือขอยาลาแลมาทาโฮยิกาสีจากาตีจากที่หรือกาโจลาบีอยู่มากาโยคือคลีเอโยคือกิจาติยาปูอาโคโชถาสีแลโคคู่อตาอีแลโยคือถาโอกากาปีบีอยู่ติหนูไซไฮได้จึกช่วยยากกะดาบิเตคาชีมือและวิมิงกือติผาวติยาลามูเจ้าจิขอออกขอขอเชขอผ้าเก่าวีโชโมไอซาปูวีโยไตติหนูไซไฮติคาแลโยวีอับโจติไตท่าเชกาติยาลาดาบิโยอุทาตาติยาลาแลชิบกาบีอนุโชจิบีโอโชเกโอวิโอนีพิลิเพชิวมือเลสิโชยาที่ฮับวิออกพอฮิชิโกฟิออนาบิแลอิจิโชยาที่อยู่อุติมิงโกบีอิจิโชยาที่เยกาที่เยกาตีแลอุนุโชจิเยกากาดาบีปีนุไซไฮติฮาแลพอไตสติยาโชจิโอพูอดีตีแลสีลามวลาวิติคาเพชิวไอชากูบีงาเมื่อขอเชวิปาโตโอกานูมาฮูชาค ติติละงานูเวละฮอคูอเชวีอนูโชจิวีวิยานิยะฮึทายาฮูลาซวิโยนูเยปอโตลาปูติยาติเคเปฮึวิโยจักติละนีโพกาดักกะละติงเยปอซาลาชิวซิเตนิโคฮิลาวีเมลชีวีพะเดชิมาละชีวีฟุสุจีสิตาละလာကျေချောရရဟာကကဒဗီတင်းတို့ဆန်ခိုင်တိခါအကေတိဒတိမလာရှိူជីစီရှာတာဝေဖုစုကြီးအိုင်ရေခုမလာဗီချစ်တင်းမြခေါငါခືအာချီဖာချေကရေတိဗျောခေါတင်းတို့ဆန်ခိုင်တိခါတာကျူလဲဟဒေတိကိကရှိူချိုဝူတိဖာဖုမလောဟုအနုချိုကျေဗီအချိုဟီရေဖုချီရေဗီချေတော်ဒီမဘဂျူပလဲအော်ဒီကာမခူဗီဖုချီအောငါဘာခီချီကရေဖဲအာဝဘတိဖာတိခါချီတာကျူလဲဖုချီရေငါရေလဲနီခိလဲတိချငါခေါခနောချပါခီလာဗီရှာတိမာဗီချိုဝူချေဟီဝူဖာရေစတိကချေရှိူဟာယာတိဖာရေဂူတိဗီလာမခာยกขึ้นแล้วฟูมาขึ้นขึ้นดีแล้วอนุวิอินุสหายถาเยโฮกาติปิวิโยโมติโมมุจามิพ่อที่หูติงาจามูอนุวิอินุสหายกายกขาสโยยกขาสกาและติจากิฮาลาหากฟูกูอินุสหายขึ้นถาจูและติเกียติหอกิวิโยมือแลชีติจาลิลีตาเวและจึงฟูกาหากาจูมาและปีนูสหายติคาติวีไล่จึงโชยาโอผู้ดีอาเกติดาลาชิวเวละโชยาชิมามากูมามาอยู่วิตีและมีค่าคือจ้าไม่จ้าเปื้อเคยฮาเล่าชิบึงมือแลชีปีนูสหายติคาติวีโชวูนี่บาวูพาโชชีติมาวีโชวูที่ฮาเปื้อเบี้ยวขอติจิโอฟิโอนางกาปีโชลาหูอาบาติคือไล่จึงโชยาปีนูสหายติคาติและกาหากาดาและได้จิตโชยะอาเกธาดาหาดาปุลาชิวได้จิตโชยะโอชมดาลาบิติคือตาอีจิตโชยะขัวบีเจเจอดีคาเดติกิงานและได้จิตโชยะชิมาโกมาบีจูฝาโชจิและตีเยกาโชติบิโดคาอาเกโจยะลาชิว
2: นาเปาโชโนดาจูกัวกุชาตาและยินามิซึยะอีจิตโชยะวิกาโลติฮามานาวิโอยะกอกาลาเอ็นโนทะงากาจลาตุวิเลลิมาเชมาอาเอจากุยเมวิกาโลโยดิฮิโกฮางาชิสโคจากุยเมฮลุจาซึมตาจาสวีมาเจยายากาโคโปลาดิชิสโคดิโคโยอวิคาสกะและยินาลากาอุโกโนอพเกติเกตาลิสิโจเจยิโจลิมาดิฮิโกฮากอชิโคโคโอพ่อโอแก่กูเป็นนางาและสิสิจากุยมิติยาเอตุวิโอกาแม่เกชุติโกโกโนโยโอพ่อเกติเกเชโจวิมิทา

0: องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครได้ผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครได้ผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาทั้งหลายยูริโอซาอยู่ละอาขิงด้านไทยเข้ามาพอกในเฮาตีด้านไทยทั้งหลายนั้นที่ดักดีซีจินผินผมทั้งสองทงเติงจีเออจีสื่อทันจ้าผาโลฟูหอยหันของด้านกันซีจินผินกับตามหอยหันจงทงเติงเออโลสผู้จินจงทงเติงวูซือปีกสื่อทันมีเออจีเยเยฟูจงทงเติงวงกูโกฮูซือเลอซูเหอฝ่ายการหิมเจียวเติมบกฮันจันกูเปิงเติมปองกันไว้เสอตาลีดีเจียงอยู่เขาปล่อยจงเชียวกู้ฉินในเสียงร้อนคาติ่นในอยู่ตั้งเติงขับโจออนทั้งสิบหลังสมอกังจันเนื้อสมอชีเติมจูจ้าปองกันที่ฟังพีนับหลับลำร้องปองกันหิมเจียวลันฝ่ายการอุกจ่าและเติงเขาในดีตอนมาลอยลอยเติงดีโบเอ๋อโบเป็นเพชรลอยกันดินถูนำดบลำร้องในโบเห็นเด็กคนใต้กาเข้าปาก51โกย้ำได้จับทำเข่าสตังบ่เจอไรอยู่ขี่งามตีท่านเบลินเปียดได้31วันกลางเถอจงทงเติงจีเอ๋อจีสื่อท่านจ้าผาโลฟูผมตั้งจูชีเด็กเติงกาเฮาชิจินพินอยู่เหินหลงปีสื่อไข่เข่อเฮ่อชี่กงยกเหตุขุยกุมด้านกันกุมด้านกันเย้าหยาคนโหสองเติงผมกันคาดไหวนิกบอกคำนัดเติงสงฆ์ว่าเจ้าพี่กงโคโก้ตั้งเติงจีเอ๋อจีสือกงโคโก้โตได้คักไปดีตอนกับย้ำเบอร์ลองเกี่ยวจับตุ๊กโก้ปากโกล่าพ่อเมียน้องพ่อโตกันนิกขัดเติงสงฆ์ว่าเจ้าพี่กงโคโก้ตั้งเติงจีเอ๋อจีสือกงโคโก้ไอ้ดีโตกันพ่อเมียน้องพ่อโตกันกับเหงาไรเบอร์เลนเปียเต้31วันกลางวันจูชีเหลือเติงกาเฮาชิจินพินย้ำอยู่ปีสื่อไข่เข่อ参加上海合作组织峰会不少人白手臂来甘丹快喊总统等俄罗斯普京总统等乌兹别克斯坦

0: เหตุดีฝ่ายการอาเมียวโคโนกานปู่อาเมียวอีปีนเฮาโขตั้งลองกามาลักหลองนั้นซีจินพินจงซูจีเมื่อสวยง84ปีเดือนเก้าเลยชอบเป็ดวันอยู่แล้วคุยได้ได้ฝ่ายการอาเมียวและจงจางตั้งคำนั้นจีออกเหตุดีฝ่ายการอาเมียวโคโนกานปู่อาเมียวอีปีนเฮาโขตั้งลองกามาลักหลองนั้นมีรองตั้งนำไหนให้เขากับป้องปันอาเมียอาเมียวอีเกียนแขนทับต้นขันที่ดักเป็นย้ำเขาออกล่าลันรองตั้งเสียนตีเหตุง่ายของย้ำจังในโกโนกันปู่อาเมียวเอกดีราดีดำมาเฮาไกวว่ายังปลาห้ามถูกเถาเคอโกโนกันปู่ป้องกันมังบูไรห้ามหนำของไกวว่าโกโนกันปู่มีน้ำตีนไหนมือจอยยี่จีเล่นนั้นห้ามเอียงโกโนกันปู่หมดอยู่ฝ่ายการอกจ่าและกาดสาตั้งอ้องอยู่ตั้งเสาชุกยงในห้ามเอียงดีกับกับดีกับเลยหมสั่งพร้อมนองโบตีตื้อโจจังเกินก้ากาขาลันเกียนหนักแข็งตื้อเหตุไหนโดเล่จังขำเปียงเปิงมีฟิ่งดีทุ่งขำซามีลำกัดนันตื้อกาสั่งสอนดมลาเลิกย่อยโดเล่ฝ่ายมังโบตีตอนหัดถามับล่ากันโกนโหการปู่อาเมลเอดีตอนนันโดเล่กาตื้อหลงหนังโดให้เขาถามการอ้องตีหลักหลาลันให้เขาถามเหตุผลหลงถามหับล่ากันหลงกว่าที่ได้กาถึงเนื้อตึงกาเนื้อจงยังเนื้อก็จะจีก่อนนั้นทำกันอึ่งตีอาเมียวอีลำแหงเนื้อตึงขวางเดิงกว่าที่ได้เหอโกโนกันปู่อาเมียวอีเนื้ออึ่งตีอาเมียวหมังขวางมาทำกันเปิงเดิงเป็นช่วยแถมทิ้งก่อนชามีเปิงเดิงเป็นสั่งถอนดมนาจงยังตั้งก็จะจีก่อนโลดึกจุ้ยโกโนกันปู่อาเมียวอีเลยมาทำกันโนมีรองตักส่วนตั้งหลงนั้นดีปุ๊ดซ้ำดีปุ๊ดดีฝงซ้ำดีฝงเฮ่อบ่ได้ทุกเถาหมในท่าถึงเนื้อตาขนป้มมีโกนเฮาจังกะหากน
1: เสียงกวางจองจองทวงเจอป่องโค
2: เสียงกวางจองจองทวงเจอป่องโค
1: เสียงคำหวานหวานกูตันปานจังสิง
2: เสียงคำหวานหวานกูตันปานจังสิง
0: ปีร้องเขาตั้งไหนโตอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกไหลเขาออนกันมาถ่อมเชียงคำหวานใจไอ้กึ๋งอันเป็นคำเหม่อสั่งชั้นเทียมบอกว่าลันบอกเหอปีร้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อมเชียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าสาวมึงขอน

0: นี่บัวมงตันบลิงนี่สปราดัตในสกันนันโกนาจิลุไอแต่ชานาเตียนสตามจันทอยสมชลงไงยะชนาเตียเชมงาดูยังนี่บัวมงตันสุดจีจิงยามทาซิสมันในมชาจะคู่จามงาชลงไงดูใส่งาไอยีลังมงตันมกาสตามจันทอยสมชลงไงยะสปราดัตสกาโกนาจิลุไออเมริกามงตันตับนูเพียนยีลังมงตันลาลาเคจึงโจทิมกษัตนามชาละข้องสีมัน
1: มิชาล้มโลนึงมากำมะเซงง่ายสกรรมแต่ง่ายครบชวมชานีเดลังนั้นสกาโกโนจิโกนาทิชนาตันเนรมันดุนนาสีจิมพินาจนการนี้ไปบังตันนาจอมตะลากามีจุดสัตว์นั้นเชิญลาไทเจลาอเมียวชานีกุนตุงคุลงไงจวนมิครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจิมพินากาโดมีเชิญลา ตรงคงมุมดูสีจิมพินคิงละครเอ๋ซึ่งสนิทหนึ่งเสด็จเช่นทวีสมจัญญาท่ามีว่ามงดันสปอนปาดีนำปัจจุบันคู่หลังองค์ดันกษัตริย์พงกบาตั้งชนาลัยกาท่ามาดุนสโปรไอปาดีว่าอันลำมงจึงชาเนียนตามมาดูได้ดราคูมงดันก่อนข้างไอ้ลำเพออายุหมวยคูสปอนทันตันไอ้ลำนี้สกรีนครับว่าไอ้ลำกัวประชิงรามสา มงมสาลำจึงคารจัดว่าอย่างนานานันร่าอังไอลำนันเรียมีอามงดันไหลจ้องรองไอประชิงรามสามงมสาจึงคาจัดลำละมอสกรึงครั้นว่ามงจึงชากษาจะพงกบาทงตระมีอามงดันสพอมปาดีว่าอ้อนไอปาดีพงโลโลป้องพ่อมไอลำเทียมงมสาปงบันทงตระอามิวชาสรามยันมาดูอุบข้างไอทงตระ รู้จังชัวมชานีมาดูอุบข้างไอทงตระสกรึงครั้นว่าไรสจบล้าร่าไอชงวังเกราตำไอมงโจกินชอมจันมันลำสกรินจึงคาชวดลาประชิงรามซาปองบันมีพอมลำจึงคาชวดลามีพอมทงตระจะคุ้มสจบลามีพอมครุนชวังจัดล้าไรมงจึงชานีนตามาดูแต่ไอลำแพ
2: มองแต่มองมาสางอาปลาลำเทียพองชิงรางอาปลาลำทาครักชิตุบลูนาคูอามาคำราไองาไออินนันเซียนสปอยสมลาครุงสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยสปอยงากาไออินนันเซียนสปอยสมลาครุงสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยสปอยงากาไอ
3: ช่องนั้นเอสรามาจะคงถูกคอนไอมโนมคูงูไอมคอนชงจมแต่อยู่กา

แต่นี่นาอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมันออกไว้กระบาดถาดูซาไอกระนอกระนานีผู้ช่องผู้บ้านีมากินจังคู่ย่องเพื่อบูกราขับต่อลากาไอมาตุ้นนาจีดันชันสุขค้อนในบูกราขับต่อลากาไองูไอมุขคอนไป

ยามตุ้นนาไปบังตันนาก่อสรามาจะคงถูกค้อนในมัมทูเรลูงูไออยู่งูอินเซนเจอจอมแต่อยู่กะ

มนาวนาวกะตูซาว่าไอจำพอวนปองผู้นาวงีมกินจงคุญียองออรายุงวินเซนเทกามนอนมนาวกะมตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไอคลุมกงดอนออรางูไอมคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

ยูมลันเดกาเฉมีมีฮิติเตนจูละเนอาจิซานากาเตนนีอาฮูติคือโฮละเนงวานิบุมบุทาจาวาอามเนกาฉิกุมันดาลุมูกวาเซมานาลุกะเล

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普之地，
3: 正扩大天文先生会，
2: 当代时装版纳，
4: 李苏武师傅，
5: 广播涵盖儿童，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 奉陪爱心爬山云南，为了平阳猫干带陪心，放好感动来弄快点，为了高山美。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了平阳猫干带陪心，放好感动来弄快点，为了高山美。
7: ผู้ฟังดังนั้นข่าวในข่าวสารใหม่บอกนี้ได้เพียงนี้มีสีจิ้นผิงพร้อมซิงโจ้ขอไล่ตัวจ้าผาโลฟูผู้เป็นจงทงพระเดียดจีเออร์จีสสทันสีจิ้นผิงสุนาฮันตาผู้จินผู้เป็นจงทงพระเดียดโอโรสมีเออร์จีเยเยฟูผู้เป็นจงทงพระเดียดวูจิเบียคสทันฮู้จือเหลือสู้เหอผู้เป็นจงทงพระเดียดมงกุโกจวงกันจิงผดเอากุณในครอบครัวกี่กินจู้เจอจู้จวงดีหมอหันเจิดนี่เพียงหนึ่งไปตามนี้ตาลี่ดีจังนี่โจเขากับบ้านเมืองอ้อนที่ซิบตังพระเดียดอันเวลาวันปล่อยกินข้าวมันนั้นแดงเวลาวันปล่อยอุ่นเงินพระเดียดดังปิ้นเขียกเหยาตินสื่อหงเขียกเศร้านอนลายเลือดปนนั่นสมองกังเจินสมองชี้ออกแห้งเขาเหตุการณ์อาหมาหำจิงผดเอากุณในครอบครัวฝ่ายไปยาโจจวงการนำถุ่มนำนองเพียภัยขำลับการฝังตานำถุ่มนำนองเพียภัยขำลับนำจางการสั่งเตียงวาดทู่พระเตียเท่าหีได้เปลี่ยนไก่ดีมาพระเตียดนีโปเออร์โปเกิดจวงการลิ้นใส่ไรปังเพียภัยขำลับนี่ปอได้ป่าหือเก่าหอยหาสิบเอ็ดกุ้นตายซีประเดี๋ยวไกวฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำถีอยู่ในเวลาบันเมืองหันเลื่อนเปียดลูกบอกซ้ำสิบเอ็ดคำกลางในจ้าผาหลวงฟูผู้บินจงทุ่งพระเดียดจื้อจีสสท่านพร้อมกับสิจินพินผู้บินจู้ฉีพระเดียดจงโกอยู่ปีสื่อค่ายเขอคือเสียกุงยกผอมซิงโจ้ขอได้ตัวกันซิงโจ้ตัวกันเดียวผู้ก่อนอ้อนซ่องพระเดียดนี่ทลายมือใส่นังซื้อกับนังซื้อเสียนเหียนจงหัวจะมีกงโกโกพร้อมกับจื้อจีซื้อกงโกโกติดตัวเสียนตะกัวกูจานโดปงนังมีนำเขียมนำลีโจสขัดไหมพบจอดนังสิเทียวโย中华人民共和国列吉尔吉斯共和国好苏哈根被当地国邦根好热干列拉亨扬南ออกมา อยู่ในเวลาบันเมืองหันเดินเปียดดอกสามสิบเอ็ดคำหลังเด้งสิจินพินผู้บินจู้สีพระเดียดอยู่ปีสื่อค่ายเขอเขาพร้อมผอมโจสังไห้โคโจจู้จื่อฟงขุยยังสุนาฮันดาผู้จินผู้บินจงทงพระเดียดออโรสมีเออร์จีเยเยฟูผู้บินจงทงพระเดียดวูจือเบียเคอสท่านฮู้จือเหลือสู้เหอผู้บินจงทงพระเดียดมงกุโกผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมไหลหูนางล้วนทหารใกล้ฝั่งจีนเดียทหารวูจินเสี่ยวฝั่งกุงอันโครงการจิงโพดกี่กินการปูตั้งเย็นฟงหนีลิโป้ปั่นหาหอยกุนป้ายหนีอยู่โบฮันเจินเพียงหนึ่งจองการจิงโพดอากุณในครอบครัวกี่กินนั่นพอถึงเมื่อด่วนปลายเหือจมไล่เปียดปั้นหอยสิผากุ้นนี่ใครไปอยู่ดีดีโถหงการจูดีจูฐานนี่ที่โทษตุผามุ่งกา

0: มื่อแลชีไล่จิชอยาโอวิออนีกิลีโอพูออดีกะหากะกะดาเลติเกเปียวซานีฮากะโกวีขอไดเสื้อที่ยาจูกว่าโลชวีสักวิจุยิบีโชจิโอโชมือวิออโลกุมานาจูกว่าโชขอท่าฮัทกะกูโอวิออนีโอโชปะฮึเกจากดิตุแผ่อยากฮะตัวเสื้อมือแลปีโชจิลาหูจิอาวาจิจิจิชิโอกูขอท่าฮัทามาฮิกะกาติตูกาเปกูโอวิออนีโอโชปะฮึเกตีปากามาลาที่ปอลีแห่งกิจาติยาทกะกูมือแลชีจีซีชาหุยโอชุยจีเออจูบีคายาไอฮวาเตอติหนูไซไฮติหมูลูโยธาชะใจตูโยมือแลบีปิโชโคติหนูแลโอวิออนีทาปุตาบิโยไซไฮแลโอโชปะฮึทาปุตาบิโยไอฮวาปุตาบิติหนูไซไฮแลโอวิออนีคิลีวีโอนูโชจิยาทาปุตาบิโยไอฮวากุวีมาแต่แลมือขอเชโจแห่งงือกิจาติยาทากูมาจากกุปีกะสะให้คือมือขอยาลาแลมาทาโคยิกาชิจากาติจาติหรือกาโจลาวิโยมากาโยคือคลีเอโยคือกิจาติยากูอาโคโชทาสีแลโคคุโอตาอีแลโยคือทาโอกากาปิวิโยลิงดงสะให้ไล่จิโชยากากาดาบิเตคาชิเมื่อเลวิมิงกือติผาวติยาลามูเจ้าจิขอออกขอขอเชขอผ้าเก่าวีโชโมไอซาปูวีโยไตปีหนูแซให้ติข้าแหลโยวีอัปโจที่ไตท่าเชกาติยาลาตาวิโยอุกท่าตาติยาลาแลชิบกาวีอนุโชจิวีโอโชเกอวิออนีคลิปเชียวเมื่อเลชีโชยาติฮับวิออกขอฮิชิขอฟิออนาบิแลอีจิโชยาติโยอุติมิงโกวีอิจิโชยาติเยกาติเยกาติแลอนุโชจิเกะงากาดาบีปินุไซไฮติคาแลพอไตสติยาโชจิโอพุโอดิติแลสีลามวลาวิติคาเผชิวไอชากูวีงาเมคโคเชวิปาโตโอกานูมาฮูชาคิติแลงานูเวแลโคคุโอเชวีอนุโชจิวีวิยานิยาฮึทากาฮูลาซวิโยนูเยปโตลากูติยาติเคเปฮึวิโยจักรติและนิโพกะดักคือกันและติงเกียโพชลาชิวชิตินิโคคือลาวีมือและชีวิพันเดชิมาและชีวิฟุสุจิสิตาและและจิชโชยะยาหากากาดาบีตินุแซไฮติคาอาเกติดาติมาลาชิวจีซีชาตาวิฟุสุจิไอเยกุมาลาวีชิตินิโคงาคืออาจิฟาเชกุเยติวิโคตินุแซไฮติคาทาจูและฮาเดติกิกาชิวโชวูติพาฟูมาโลฮูอนุโชจิวีโอโชฮึเกฟูชิเยวีเจเถวลีมาบูจูปิแลโอลีกามาฮึวีฟูเชโองาบาพีชิกาเยแพอาวบาติพาติคาจิตาจูแลฟูชิเยมาเยแลนิฮิแลติชงาขอขอนอชบาฮึลาบีชาติมาบีโชวูเชฮีวูพาเยเสติกาเชชิวฮายาติพาเยกูติวิลามือคายกให้แล้วฟูมาฮึฮึดีแล้วอนุวีปินุสะไหทาเยโคกาติปิวิโยโมติมมุจาบิพอติวุติงาจามูอนุวีปินุสะไหกะยกคาสโจยกคาสกะแลติจากิฮาลาหากึฟูกูปินุสะไหฮึทาจูแลติเกติโคกิวิโยมือแลชีติจาลิลีตาเวแลจึฟูกาหากะยุมาแลปีนูซาไฮติคาติวีไล่จิโชยาโอพุอดีอาเกติดาลาชิวเวลาโชยาชิมามากุมามายูบิดีและมีพาคือจ้าเมจ้าเปื้อเคยฮาเล่าชิเบงเมเลซีปีนูซาไฮติคาติกวีโชวูนี่บาวูพาโชชิติมาบิโชวูที่ฮับเบียวขอติจิโอฟิโอนางาบิโชลาหูอาบาติกือไล่จิโชยาปีนูซาไฮติคาติและกาหากากาดาและไล่จิโชยาอาเกทาดาฮาดาปุลาชิวไล่จิโชยาโอโชมึงดาลาบิติคือตาอีจิโชยาขัวบีเจอเฉอเดียคาเดติกิงานแลไล่จิโชยาชิมาโกมาบีจูหวาโชจิแลติเยกาโชติบิโดคาอาเกโจยาลาชิว
1: นาเปาโชโนดาจูกัวกุชาตาแลยินะมิซึยาอีจิโชยาวิกาโลติฮามานาวิโอยากกะลาวเอ็นโนทะงากาจลาตุวิเลลิมาเชมาอาเอจากุยเมวิกาโลโย